าวลาสนาวสิงไอมาสังก็นามวยปะโตตะกาพินีเดตุยเยาอุดาตะโมกเตาปุมังยาวัยลาญัวปุไล